ให้พุทธเราไอ้หนึ่งเนี่ยมาตรงสาสักคลีหนึ่งเนี่ยมาเดนมาเดดิกองกายเชคับบังไอ้ที่เนี่ยดักนาดินหันไหลสลาสาบอมิทิยากลางสิบอมิทิยาไอ้มันเนี่ยดอกขลุงบุบามาเกระเดชบุบาไอ้เชคนเลยเชร้องเลยสิบันบันิสังเฮเดสับันบันิสังเฮเดไอ้จากเก๋แล้วก็เล่าเสฉมาชิจาโอบาไอ้มาเกรานี่กราวไล่พะเกรานี่กราวไล่ไอ้ที่ฮาลูบอดิจายาคนหาไซบอคนจายาฮาจายาไอ้มาแกรานี่กราวลาบรานี่ลุริปายาตรงนังบ่ไอ้มาแกรานี่ไอ้กราวจูพะแกรานี่ไอ้กราวจูไอ้ไอ้อาตรงสันนี่สันขันนี่มาแกรากราวจูกะลังปาพะแกราบาร์เกจูกะลังปาไอ้หนึ่งเนี่ยมาบัดน้ำหนึ่งเนี่ยมาเดนมาเดะตาหิบาบูริงนางยาบุชิบาบูสนางยาบ่าวเย่ดุงบูบาไอ้มาแกรันเนี่ยไอ้คราวไล่ปราเนียงใจยาท้องนางบูปราเนียงโชยาท้องนางบูไอ้กระรังชิจังไม่ไรบ้าไม่ไรบาบูนุไพคาบอาวาสองคลาบาสารบบาสารสาสบกเฮบุกเฮชิไพค่ะไอ้หัวสองคลาบคลาไอ้หัวสองบางคลาบาสารสาบาสารสาสบาจิลังดูให้จูงจังกัลจังชุบานีดินจังกัลจังชุบานีสิขอริบอสิราบอสักขอริบอสาราบอให้มาดอขลิชินียาพาดอขลิชนียาบบอจัตเทาเทาให้ดินเนดักนาดินฮาลบาเชเรบาไฟบาบังบาจังติเชเรติไฟบาบังบาจังไอเชคอรินิชราวลาสักอรินิชราวลาติมามโลชราวลาไอหนึ่งเมหนึ่ง

ักนายักนานังกะเฮียดายะตะหินังไอเชเรเราเนียงชิคาโบเชเรเราเนียงจุคาโบลายเผาโบนังไอจูเรียงยาโบจุลาบาเชเรียงยาโบจุลาบาไอจีเนดักนาเดินเขียนเนงเดินเขียนเนงนูดาดาจุเขียนเนงบ่าวดาดาจีเนดักนาสาคุรีจีเนดักนาชิคุรีมานุเนชิคุรีนี่ยาสายสายดองชิมานพานุเนสาคุรีสายดองไอพานุเนดุขอลดุงยาฮีมานุเนดุขอลดุงยาฮีมาแกรานีดับวุจิบบตังคลายดูไอพากอร์เนียไอพาราโอเคพัชบากราวจูพายการฮี